เจ้าแม่คนดีจะเห็นหัวใจเล็กง่ายอยู่ในหัวปลีมันก็มีลูกกล้วยใช่ไหมไอ้ที่มันเล็กง่ายอยู่ในหัวใจไอ้ที่มันเล็กง่ายอยู่ในหัวใจรู้ไหมอะไรน้องจงทายดูหัวใจพี่มีสี่ห้องพี่ยกให้น้องเอาไปเลยโฉมตรู

สักทีเจ้าแม่คนดีจะเห็นหัวใจลึกก็อยู่ในหัวปลีมันก็มีลูกกล้วยใช่ไหมไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจรู้ไหมอะไรน้องจงทายดูหัวใจพี่มีสี่ห้องที่ยกให้น้องเอาไปเลยโฉมตรูหัวใจพี่มีสี่ห้องที่ยกให้น้องเอาไปเลย

คนดีจะเห็นหัวใจลึกก็อยู่ในหัวปลีมันก็มีลูกกล้วยใช่ไหมไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจรู้ไหมอะไรน้องจงทายดูหัวใจพี่มีสี่ห้องพี่ยกให้น้องเอาไปเลย